นะเที่ยวคอมเพรสเตอร์เจลาโต้คาราเมลแอนซ่าแคทเตอร์ที่ป๊อปคอร์นมีดิสพิอาเช่คอลอมเบนาchi non ti piace affatto il profumo della mia brillantina vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch qualche animale dici che ci son già io ma non scherzare ragazzi